0: kena dire ma yo beer ma be men mo kasa
1: hello
0: itire ni jan
1: ati ma be ti to wata be gra fa
0: gen mo maraj bo do kany pe wa
1: loka da ko ni la ko ni la ko ni
0: loka pa maraj men mo kasa kay go kon chake lo tiro chiling maromo million mia abichel karaketi a chon men nying lo tiro be pe gan kwan ni gen ti a kwan gamen ti a mi no chande pe nying lo tiro kene kon ketti me ku ku mo go me mi mi
1: I
0: know, like, level, but my camera, I'm going to go to the food district. I'm going to go to the food district.
1: I'm going to go to the food district.
0: Manda ke nyuele pia igamo PDM. Manda ke
1: nyuele pia igamo PDM. Ileo, ya ka uchi ino hakeli. Bele tia le pagamete ni hanori, igamo, kutakabu ni stress, kiramutawa, cha weng,
0: nulo hakeli. Mi stress ko.
1: Mi stress ko.
0: Mien mukasa. Chimu chor na de chulo mengo la wo wuji kay go chimdo la ka peñ lo ko mu chor ko ne kay chamo chele kay be di sit kan ci gwa ka chamo le mi an wen wi mi re chul mu chor ko ne kay ger gwa ko te ko no la pa ngor mi re chul dot ci ka no pe ke mi ni PDM PDM no de te te mo ngor ya
1: ka de te mo yor don ko la wuji ni we No, pico man, and look at the way. You wear the way, you know, you have to get a car, you get a car, you get a car, you get a car, you get a car, you get a car, you get a car,
0: you get a car,
1: you get a car, you get a car, you get a car, you get a car, you get a car, you get a car, you get a car, you get a car, you get a car, you get a
0: car, you get a car, you get a car, you get a car,
2: I don't know if you have a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a
0: ว่าแนวขยองปอยโจเลยอ่ะเอ็นแน่เนาะฮัลโหลก็ต้องเป็นซีเรียสควอดเพลกันมาวันวันวันจุดจังหวะเรื่องล้างกูนะ
1: จังหวะเรื่องล้างน้ำสุดสวยจังหวะ
0: อะไรเฟรีเร่บุรุษใครเร่เนี่ยจัน
1: บุรุษใครมันแบ่งแปลงไปเชียงแก่
0: จันล็อกเชียงไม่เอาล็อกบ้าคนอยู่บ้า
1: อันยิ่งที่ถอยปอนยิ่งมาที่ตู้ยิ่งที่เนมาเปียนมาสลัดไรนู้ถอยกินดอมตู้ตู้วัดเ
0: จ้าอันนั้นเชียงกันนี่เป็นเมียร์กูขับเนี่ยนะเด็กดีที่มาจากก่อนอันนั้นชิมก็กอดผู้ช่วยว่ะจะว่ายเนี่ยว้าร้องแค่นบดล่ะบ้า
1: เ
0: ด็กคนนั้นกินยี่ก้อยเยอะ
1: เด็กเป็นยังไง
0: ล่ะอู้จันเป็นยังไงกันแม่มาดองไปลาเลยจัน
1: มาคุณเดินบดุยแกมบดุยช่วยชินันยายเด้อว่าที่น้องกาก้อนน้องก้อนแบบจ้ะ
0: ไปแก่เลยคือแกนวัดที่กันแนนอยู่ไม่แหวกคนนั้นมาปั้มเมฆก็เบ็ดปาดไปนะ
1: ยี่ร้านนักวิญญาณวิญญาณกบดุยเป็นยังไงว่าจีตาเจ้าวิญญาณวิญญาณก่อน
0: เป็นยังนะจันหมดด้านดูยี่กี่ยาที่อัก
1: อ
0: ันเฟรดวันนี้ปูมาร์จัดที่อัพงั้นปูมาร์จัดที่อัพเว้ยมาร์บ้ามาอันแล้ววันนี้ฟูระเบเรียไม่ตอนช่วยกันอยู่คนตอนช่วย
1: ยี่นี่อะไรอันน
0: ี้เหรอจันว่าเราลักมาเป็นที่อันนักก็แค่นี้ยังแต่ก็เนี่ยหัวชิมเป็นชิมเป็ดดอนยันเดียงเว้ย
1: อันที่มาดอนยี่คือมาร์จัดนะไม่เกี่ยวเว้นคุยยาวจะไม่แกมเป็นนักเที่ยวกี่ร
0: อบเลยว่าอะไรแกมเป็นนี่นะ
1: ไ
0: ม่ใช่แกมโดนเลยว่
1: าม
0: ารู้ปะโอเคสปีกเกอร์เฟมิลูน้องอันนั้นฟูเอฟันงานเองลิเลียนจ้าละลิเลียนงอเด้อจ้ะ
1: ทีมาโ
0: ตลิลี่ยูนี่แค่ไหนทีมคุ้มไหมจ้ะ
1: ทีมของที่มึงดูแก่ที่ไหนมา
0: แต่สู้ไปว่าจะงอกัน Te bang o mer ran e mot ke ko e mangit ene ne. Ya la wa ko ene no por ke nyoi ma don pelare.
1: Nyoi ta ne. Dimo tam di.
0: Dire?
1: Ana
0: cara ngol le kay te dogam din wa chamo ko pa la cara ke kan tap cha me gen matin cha pare a ngol ke te mo yeme kan
1: do
0: su ko ngol ngol do no ya po amar ti mo je na chap chap
1: okay
0: indan kere ke dubre bine dibu kan dibi mar chai war ke Okay, speak FM, hello.
2: Yes, hello.
0: Hey, did you need a data?
2: I do better.
0: I'm not down there for it, Abba.
2: I'm not for my dad.
0: Man, you need to take care of me.
2: Hey,
0: Steve, jal julu boru kay da ko mera ngale ko mera ga o kay fat pati ko kay ngon jal
2: ikome la haro yo divino bueno ni mana bua
0: abe juate chim kene ga cha nga kar ni ben me mod
2: what it can
0: ja Steve ko wi ga kar kay pa no ene te ma gor ma ja
2: atio 24
0: hours mo aha ban pa ba bodu kay mera ko te chewa
2: Baru akan kata beti la ceremony. Cui mere pima dana ni.
0: Bar gara ulto genti ye.
2: Ulto gara ngwaje mo iti ye.
0: Ya, Steve, bal pe la dieta.
2: Ya, pinye tiga bale mere gara ngu mordong hori ni uwe kere.
0: Ha, ke ngi uke re. Gara na wai, ke wai dongi kor ke ni anu taokum mana ya ba.
2: Wara kenda.
0: Ya, wadu tweeting gwa na pe wak wotong wa.
2: Ah,
0: pero pensa vos y tú ni comer. Bad bad for you, Steve. Hello, Chimmy Ageke. Hello. La chuti, nene.
1: Sí, me quiere estar un medio.
0: Y te pango, me arreglo en el mod, la chuca, ¿eh?
1: Ay, no, estoy con el culo.
0: Por parte, ma fe. Hello. Hello. O detay na kana okay andon olodo kana ho tanya madon po waire ere kon kar ka moba lovin radio otherwise we don't get the kera marama pa we chet ki ken lovin radio we no ma donya ti kom chawario me ko tieno menir matin bot me ma to twal bot in manoiti ka winyo dwan ma pege ko malamelo bi uganda anyi captain k onyer we rometo K to A to S to U L E. Many get money to get and watch Manfred K. Manfred K. K. Manfred K. Long Yapa. Kantima Bay. Korachuetin. Odiko. Dano Getieka. Poto Pulma Teradida. Okay. Ya mergen ma pia takel la dit fred ken ando mon chapa photo fulo ga ya pa kanyo ala way me ne war ge ken do ba ko wek mer pig way ko beta mede ge chwe ko no kok pe tem pa dar ma rej ma no dan te ga tem re wano wek tem ma pa lu ak ma beru ge ku ji ne ra speak up me lo e ti ni ya lo ko
3: Ati moko.
0: Ya ti duare dua mo ja dua kong ya.
3: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Que caro rats, que caro cats, que caro daddy, la tierra no daddy ya.